0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซ็ตขึ้น 92.3 FM
2: ว่าด้วยการตำหนิตีเตียนกันการตำหนิแมนเป็นยาที่ขมกินยากย่อมหับยากแต่ว่าดีย่องย่อกันแมนเป็นยาที่หวานแต่เป็นผิดหายหากหลงคำย่อง
1: สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าคําใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวที่ 92.3 FM แห่งนี้เนาะมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันเสาร์วันที่22ของเดือนสิงหาปี2026เห็นได้ท่านผู้ฟังอยู่ดีมีแห้งเนาะมื้อนี้นี่ก็คือว่าคึมๆได้บ่เป็นแน่ใดว่าอากาศก็ได้เนาะไปแต่บ่ฝนตกมื้ออื่นนี่ก็สิอากาศดีอยู่ยังมีแสงแดดก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะอากาศดีๆแบบนี้เพราะว่ากะอาทิตย์นี้ก็สิมีหลายมื้ออยู่มีฝนมาโดยเฉพาะกับมื้อวันคานนี่ก็สิตกหลายตกแรงอยู่แต่ก็สิหนาวเย็นเนาะมีแต่14 15นี่ก็สิหนาวเย็นอยู่ยังได้ก็ได้อีกการรักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกของพวกเฮามื้อนี้ก็พยายามนําเอาข่าวสารต่างๆเนาะมาเล่ามาโอ้มาลมนําทานผู้ฟังกันตามนี่แหละเนาะประจําสัปดาห์เฮานี้จังได๋ก็มีข่าวๆหยังก็ส่งมาหาก็ยินดีต้อนรับเด้อท่านผู้ฟังก็ติดตามกันไปก็ขอขอบใจเนาะที่ติดตามกันสนับสนุนกันมาได้30กว่าปีหลายปีแล้วยังได๋ก็บ่มีท่านผู้ฟังหรือว่าองค์การของเราเฮานี่ก็รายการภาคภาษาลาวก็สิบ่สามารถยืนยัดมาได้อันยาวนานถึง30กว่าปีนี้เนาะพวกข้าพเจ้าก็เป็นอาสาสมัครมาก็เพื่อว่าเฮ็ดให้ได้มีรายการภาษาลาวเนาะมีรายการของคนลาวมีเสียงปากเสียงเว้าของคนลาวกับชุมชนอื่นๆเนาะที่มีอยู่ในนี้ถึงแม้นว่าพวกเฮาสิเป็นกลุ่มน้อยแต่ก็พยายามจังได๋ก็ดีก็ถ้าว่าลูกหลานผู้ใดเนาะสนใจอยากมาซอยก็ยินดีเนาะถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีจิตศรัทธาอยากมาซอยก็อย่าลืมเนาะติดต่อทั้งพ่อข้าพเจ้าบ่หรือว่าทั้งสถานีวิทยุก็ได้เนาะก็มีข่าวนึงเนาะก่อนสิลืมกันอันคือว่าเป็นข่าวดีเนาะสําหรับประเทศออสเตรเลียที่ว่าได้มีการเริ่มเนาะที่เริ่มที่ว่าขุดค้นดินมีพบบ่เนาะบ่แฮ่หั่นแหละคันสิเว้าก็บ่แฮ่บ่อันที่ว่าไปกัดเป็นแก๊สบ่หรือน้ํามันเนาะเข้าห้องอันโอ้แฮ่ดินดานเนาะมันเอาไปเฮ็ดมันก็สิเริ่มขนส่งในเดือนหน้านี่นอกจากบ่หรือว่าบ่ฮังหรือว่าเมืองบิทาลูเนาะไปยังเมืองดาวินก็ห่างไกลประมาณ500กมทางภาคเหนือของเมืองดาวินการทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเนาะหรือว่าเริ่มการพัฒนาขุดค้นบ่อแฮที่ว่ามีการค้นออกมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเมืองตัวนี้นี่ก็กว้างขวางเนาะเมืองบิทาลูนี่ก็ถือว่ากว้างขวางก็เทียบใส่ภูมิศาสตร์เนาะของประเทศออสเตรเลียนี่ก็ถือว่ากว้างขวางหลายเพราะว่าเพิ่นว่ามันมีอันแก๊สนะสามารถมีแก๊สที่ว่าอยู่ในอันนั้นประมาณอันมันอันนี้สิเป็นอันกายตื้อนี่เป็นเท่าใดอันท่านผู้ฟัง7 trillion นี่มันไกลอันไกล7,000ตื้อเนาะคิวบิกเมื่ออันเมตรอยู่ในนั่นก็ถือว่าหลวงหลายพอสมควรเนาะอันนี้เพิ่นก็เริ่มแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ว่าสมเทียบกับทั้งเมืองอยู่ทั้งอเมริกันก็เทียบกันเนาะแต่ว่าเมืองของออสเตรเลียของเฮานี่มันสบัดเก่าเก๋หลายเนาะเก่าหลายกว่าที่ว่าประเทศอเมริกามีมันก็อาจจะยุ่งยากแดเพิ่นเว้าหั่นน่ะเพราะว่าอยู่นี่มันหลายล้านปีแล้วเนาะของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮานี่นะสมเทียบกับอยู่อเมริกามีแต่400ล้านปีเท่านั้นเนาะอันนี้มันเหลืออันนี้เป็น 1.3ตื้อปีกระดนเติมเนาะสําหรับอันนี้ยังได้ก็ดีก็ถือว่าเป็นเป็นบ่อแฮของพวกเฮาที่ว่าสามารถขุดค้นในตอนนี้นี่ก็ถือว่าอันโชคดีเนาะที่ว่าสามารถขุดค้นมาได้แล้วก็อาทิตย์นี้นี่ก็มีการสายสัมพันธ์เนาะสายสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศ คือสิเห็นข่าวๆเนาะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มาเยี่ยมยามประเทศออสเตรเลียนี่ก็ถือว่าเป็นการเสื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศอันนี้ก็เป็นว่าเป็นเถื่อนอิฐที่นายกคนใหม่นี่เป็นเพิ่นดํารงตําแหน่งแล้วก็มาเยี่ยมยามประเทศออสเตรเลียแบบนี้เนาะก็เลยได้มาเยี่ยมยามเพื่อเสื่อมสัมพันธไมตรีก็ได้เนาะอันนี้ก็คืออีกเทือนึงเนาะกันในอาทิตย์นี้ก็สำหรับผู้ที่ว่ายืมหรือว่ากู้ยืมเงินทางธนาคารค่ะออกกลางก็ได้ออกมาประกาศอีกแล้วเนาะว่าที่มีการโจ๊ะอัตราดอกเบี้ยอยู่วันคือเก่าคือ 4.3 มีการขึ้นกันอีกแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ของผู้ที่ว่าได้กู้ยืมเงินในครั้งนี้เนาะแล้วก็เมื่ออาทิตย์แล้วนี้ค่ะพระเจ้าได้ออกข่าวไปเนาะก็มีข่าวแล้วบริษัทกรที่ว่ามีบรรดาครูบาอาจารย์หรือว่าครูสอนเนาะบรรดาจากกระทรวงศึกษาที่ว่ามีการตุ้มนุ่มประท้วงกันเนาะอาทิตย์นี้ก็ถือว่าโชคดีกันแล้วหลังจากที่ว่าบรรดาคณะครูอาจารย์ทั้งหลายเนาะก็ได้ออกมามีการลงคะแนนเสียงกันในการทบทวนเบิ่งเนาะในการที่ทางรัฐบาลเสนอให้เงินขึ้นเป็นเงินเดือนเนาะอันนี้เพิ่นก็ขึ้นไปว่าเพิ่นก็พอใจกับการที่ทั้งรัฐบาลเสนอให้เทื่อนี้คือ 32.4% ในระยะ4ปีนี้เนาะแปลว่าก็สิค่อยกระตื้องขึ้นให้มันได้ 32.4 หมายความว่าจะมีเงินและนอกเหนือจากนี้ก็มีการต่อรองกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเงินก้อน 2,000 หลังจากเดือนนึงเนาะไปว่าออกไปอันนี้เป็นสิเงินก้อน 2,000 อันเติมอีกอันนี้ก็ดังนั้นก็เลยเฮ็ดให้มีความพึงพอใจได้มีการยกเลิกเนาะการแผนการที่ว่าจีประท้วงเป็นเวลา24ชั่วโมงนั้นเนาะอันนี้ก็ดังนั้นก็บรรดาอันนี้มันโรงเรียนเฮาเว้าเรื่องโรงเรียนหลวงน้องโรงเรียนรัฐอันนี้ก็ได้มาอันนี้ก็ถือว่าลูกหลานก็สิบ่ได้ขาดเฮียนกันอีกแล้วเนาะอันนี้ก็ได้มันออกมานอกจากนี้ก็เนาะมีข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องแย่งทางที่ออกมาในนี่ก็มีข่าวอาสัญญกรรมคือเป็นหัวหน้าแย่งเนาะหัวหน้าแย่งคือท่านฟาเดลอัตดารากะถึกยิงเนาะซึ่งนะก็อายุ48ปีเนาะเป็นหัวหน้าแย่งถูกยิงอยู่จอดอยู่ในรถที่จอดอยู่ทางที่ว่าทางข้างบ้านเนาะอยู่ที่กลุ่มอนตนานอกในไทยมือวันอาทิตย์ผ่านมานี่ก็ยังคงต่อสู้อยู่คือเอาชีวิตรอดอยู่เนาะก็นึกว่าถือว่าอาการสาหัสนั่นแหละอยู่ในอันนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ข่าวอันนึงที่ท่านผู้ฟังก็ได้ติดตามมาก็คือข่าวสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนาะก็มาหลายปีแล้วก็มีอาทิตย์นี้นี่ก็มีข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกันก็คือซายที่อาศัยอยู่บริสเบนเนาะก็ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับไผ่เกประเทศรัสเซียได้ถูกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางได้ทําการจับกุมเนาะอันนี้ก็ได้มีการติดตามมาหรือสืบสวนมาก็เป็นระยะนึงแล้วในเทื่อนี้เพราะว่าอันนี้เกี่ยวเองก็ถือว่าสอดแนมเนาะเป็นนักสืบสอดแนมถือ2สัญชาตินั่นแหละถือ2สัญชาติออสเตรเลียแล้วก็ไปได้มีการเข้าไปเป็นทหารอยู่ในกองทัพของยูเครนแล้วก็ได้มีการลักข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลเนาะข่าวสารต่างๆให้แก่รัสเซียอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเนาะกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างทั้ง 2-3 ประเทศนี่แหละทั้งยูเครนทั้งรัสเซียแล้วก็ทั้งออสเตรเลียนะอันนี้ก็ยังคงต้องได้มีการขยายผลเนาะเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี่อีกต่อไปเนาะอะไรนี่เพิ่นก็ออกไปต่อไปอีกแล้วอันนึงข่าวอันนึงหันเนาะอันบ่ฮู้ว่าท่านผู้ฟังเคยซื้อแปลว่าน้ำมันมะเพ็ดเนาะมะเพ็ดเจียวคันสิเว้าคมลาวเฮาเนาะ

อิลิโอยนะมามากินหรือบอลในอาทิตย์นี้นี่ทั้งเอสชิลิโอยขนาด250กรัมนอกขวดขนาดเขาจะห้องมิสเตอร์เชน4ส่วนชิลิโอยที่ว่าขายบ่ว่าจะเป็นยูฮันวูดเวิร์ดเนาะเซเว่ทั่วประเทศเลยอันนี้ก็ว่าอันนี้นี่ทั้งเพิ่นบอกว่าได้พบว่ามีอาจจะมีการลดล้นของหมักทั่วดินเนาะเพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้เพราะว่าบ่ได้มีการแจ้งอยู่ในการเครื่องปรุงอยู่ในอันขวดนี่ธรรมดามันบ่ต้องมีแต่ว่ามันมีการห้องห้อยของว่าทั่วดินเข้าไปอยู่ในปักเพชรตัวนี้ก็เลยอาจจะเฮ็ดให้บางคนที่แพ้หมักทั่วดินหั่นเนาะก็เกิดอันตรายดังนั้นมันก็เลยได้ออกมาเรียกห้องหมักเพชรตัวนี้เนาะชิลิออยตัวนี้หมักเพชรเกี่ยวตัวนี้นี่คืนเนาะขวดที่ว่ามีผลกระทบหันถากว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่ซื้อไปแล้วหั่นเนาะลองเช็คเบิ่งเนาะเบิดเทื่อลูกหลานใส่หรือบ่ผมสะดวกมันหมดกําหนดวันที่4ของเดือนธันวาหรือว่าเดือนดีเซมเบอร์ปี2026แล้วก็วันที่7เดือนเอพรปี2027แล้วก็อันนี้นี่มันอันบอกถ้าว่าบ่แน่ใจก็เอาไปเปลี่ยนหรือว่าเอาไปสอบถามทางหั่นบุญเวิร์ดฮันเซเว่กันได้เนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของพวกเฮาอันนี้บางคนก็มักเฮ็ดแบบว่าอาหารจีนบ่หรือว่าอาจจะไปเฮ็ดแบบยังก็หม้อไฟไม่อย่างซี่เนาะที่ว่ามักเพชรตัวนี้ที่ว่าเขาเจ้ามักเอาไปใส่เฮ็ดไม่อย่างซี่นะก็เลยดังนั้นก็มาฝากเนาะก็เพิ่งสอบถามเบิ่งว่าพวกเฮาได้ใส่ตัวนี้หรือบ่เพชรตัวนี้บ่

็นข่าวจากนครหลวงไทเปประเทศไต้หวันในมือวันที่21สิงหาคมว่าไต้หวันแสดงความพอใจเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเฮือจีนรวมไปถึงหน่วยยามชายฝั่งของประเทศจีนในนานนำใกล้ๆที่เกาะไต้หวันเรื่อยๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อกวนในพื้นที่สีเทาที่ออกแบบมาเพื่อกดดันรัฐบาลไทเปแต่แสดงให้เห็นถึงเขตอำนาจของจีนหน่วยยามชายฝั่งของประเทศไต้หวันได้บอกว่าเมื่อวิจัยที่มีชื่อว่าทงจีซึ่งหากับประจำการเมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏขึ้นเมื่อระยะของมือวันพฤหัสที่ผ่านมาในตอนดึกห่างจากหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่บริเวณซองแคบไต้หวันและเป็นที่ตั้งของกำลังทัพสำคัญของไต้หวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 94.9 ไมล์ทะเลแต่เฮือลำลังเก่าก็บ่ได้ติดตั้งหรือลากอุปกรณ์ใดๆแต่หน่วยยามใต้ฝั่งไต้หวันได้ส่งเรือลาตะเวนไปแลนด์พบใส่เรือฮงจีและประกาศเตือนอย่างหนักแน่นให้เรือนั่นออกจากเนื้อที่ดังกล่าวเรือฮงจีอยู่ห่างจากเกาะลิวชิวของไต้หวันไปทางทิศตะวันตกก่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ28ไมล์ทะเลยังคงแลนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หน่วยยามใต้ฝั่งของไต้หวันได้บอกในแถลงการถึงไต้หวันได้พบเห็นเงือทงจีเป็นเทือดมิตรในนานนำใกล้ๆเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาโดยบอกว่ามีการพบเห็นเงือลำนี้ลงไปในน้ำย้อนน้ำย้อนเสือกลงไปในน้ำอย่างหน่อยหนึ่งเทือจึงต้องมีความสงสัยว่าเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการปฏิบัติการสำรวจผิดกฎหมายเป็นข่าวจากนครหลวงกัวเตมาลาประเทศกัวเตมาลาในมือวันที่21สิงหาคมว่าประธานาธิบดีเบนาโดอาริวาโลซึ่งเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของกัวเตมาลากล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางทีวีว่าเจ้าเม็กซิกันที่ถูกเนรเทศเดินทางมาด้วยยนต์เกี่ยวกับผู้ที่ถูกส่งตัวกับกัวเตมาลาและถูกส่งตัวกับประเทศบ้านเกิดภายใน24ชั่วโมงโดยเม็กซิโกหรือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรก็ดีกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกได้ออกแถลงการว่าเม็กซิโกคัดค้านแนวทางปฏิบัติดังกล่าวกรมดำเนินการเพื่อส่งตัวพลเรือนพลเมืองที่ถูกเทระเทศไปยังอเมริกาโดยบ่ได้ระบุจำนวนถูกโนเรตเนระเทศหรือขาดใส่ใจพร้อมกับแจ้งทางการสหรัฐรู้ถึงการปฏิเสธการเนระเทศชาวเม็กซิกันด้านโฆษณากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบ่ได้กล่าวว่าเหตุผลใดๆพลเมืองซาเมซิกันจึงถูกนิรเทศไปยังประเทศและยืนยันถึงความมีจุดประสงค์นโยบายที่มีอยู่ของรัฐบาลวอชิงตันตามการตกลงระหว่างประเทศผู้ที่ถูกนิรเทศแมนมักถูกส่งตัวโดยกงกลับไปยังประเทศที่พวกเจ้าถือสัญชาติพยพอาจถูกส่งตัวไปยังประเทศที่สามหากประเทศบ้านเกิดของพวกเจ้าปฏิเสธในการอับตัวหรือมีสถานการณ์ที่โบปดไปไต่การปราบปรามผู้อพยพของท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือขอตกลงในบางครั้งผู้อพยพจำนวนหลายถึงเนรเทศไปยังประเทศที่3ส่วนเม็กซิโกมักจะหับถึงเนรเทศจากสหรัฐโดยตรงบรรดาผู้สันทัดกรณีทางด้านการอพยพกล่าวว่าการส่งคืนชาวเม็กซิกันผ่านกัวเตมาลาหรือประเทศอื่นๆอาจมีจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้การกลับเข้าสหรัฐผิดกฎหมายเป็นเรื่องยากโดยเตือนใหญ่พวกเจ้าไปไกลจากใต้แดนสหรัฐและเม็กซิโกเป็นข่าวจาก
ประเทศสิงคโปร์ในเมื่อวันที่21สิงหาว่าประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาว่ากำลังพิจารณาที่จะกวนป่ามาจูหรือว่ามาจูฟอเรสต์ซึ่งเป็นเนื้อที่สีเขียวมีขนาดถึง23เฮกตาร์อยู่ทางตะวันตกของเกาะโดยจะแบ่งออกเป็น2ใน3ส่วนเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มอีกตึมหลังจากนั้นรุ่นประชาชนกว่า 49,000 คนก็ได้ลงชื่อในคำห้อง2ฉบับเสนอให้รัฐบาลสร้างที่อยู่บ้านพักอาศัยอยู่ทั้งเนื้อที่ที่ว่าเป็นบ่อน6ห้างเป็นสนามกอล์ฟและเนื้อที่ในแบบการค้าเชิงการค้ารวมไปถึงสถาบันเก่าๆและพัฒนาที่อยู่อาศัยสาธารณะเก่ามีความสมบูรณ์สูงขึ้นในขณะเดียวกันหลายกว่า700คนที่ได้ลงชื่อในจดหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตนเพื่อเสนอให้รักษาป่ามาจูในขณะที่ประชาชนประมาณ 2,000 คนได้เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อแสดงการสนับสนุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพหลังจากปิดส่งทางรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาเนื้อที่สีเขียวไว้หลายกว่าที่วางแผนไว้แต่ดังเดิมแต่ก็บ่ได้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมป่ามาจูเคยเป็นที่ตั้งของสวนยางพาราและสวนปลูกมากมายก่อนจะกลายเป็นเนื้อที่ของทางการรถไฟที่ขนส่งสินค้าและวัสดุประเภทนักจากอูตอเหืออยู่ใกล้เคียงแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการให้บริการรถไฟสิ้นสุดลงเมื่อปีพ.ศ. 2535ซึ่งธรรมศาสตร์กลับมาเป็นสีเขียวปกคลุมในเนื้อที่ดังกล่าวสิงคโปร์คาดคะเนว่าจะต้องได้ป่วนป่าตรวจทางป่าเพื่อการพัฒนาในแผนการถึง 7,331 เฮกตาร์ในขณะที่การสูญเสียเนื้อที่ป่าในอนาคตมีขนาดใหญ่กว่าอุทยานและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมดในประเทศถึง 1.2 เท่าตามการประมาณประเมินจากแผนการแผนผังของรัฐบาลในเอกสารที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารMDPI ในเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีการซ่อมหบประจำปีระหว่างกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้หรือที่เอิ้นว่าอุนชีฟรีดอมชิลด์ซึ่งได้ยึดลงอย่างกระทันหันในมือวันที่21สิงหาหลังจากดำเนินไปเพียงครึ่งหนึ่งของการกำหนดการตามเดิมตามกลางคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำสหรัฐแม้ต้องการให้กระทรวงป้องกันประเทศลดขนาดการซ่อมหบลงโดยให้เหตุผลว่าเป็นการซ่อมหบที่บ่เหมาะสมเป็นปรปักษ์

สมภพในขณะที่ท่านโตรยอนรัฐมนตรีการต่างประเทศของประเทศเกาหลีใต้พยายามอธิบายว่าเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความเอ็นดีระหว่างสองประเทศแต่ยอมหาว่าเกาหลีใต้ก็ทราบเจตนาของท่านโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนการสมภพเธอนี้มีทหารเกาหลีใต้ให้เขาห่วมจำนวน 18,000 คนและกำลังพลจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐอีก11ประเทศเข้าร่วมซึ่งตามกำหนดเดิมแม้นจะดำเนินไปจนฮอดวันที่27สิงหาการลดระดับการสอบหบจึงสร้างความวิตกกังวลต่อเกาหลีใต้และพันธมิตรอื่นของสหรัฐในภูมิภาคโดยเฉพาะญี่ปุ่นและไต้หวันซึ่งพึ่งพาหลักประกันด้านความมั่นคงจากรัฐบาลวอชิงตันเป็นการสอบหบงมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพันธมิตรทางด้านความมั่นคงและเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาสหรัฐในการโดยปกป้องเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าในอดีตโซนจะเคยสนับสนุนการลดหรือระงับการสอบหบเพื่อเปิดทางให้การเจรจากับรัฐบาลเพียงอย่างก็ตามการตัดสินใจอย่างหยิบด่วนของโดนัลด์ทรัมป์ในเทอนี้เหตุให้เกิดคำถามว่าสหรัฐอาจลดกำลังทหารประมาณ 17,000 คนที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้เพิ่มเติมหรืออาจเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยบ่ปรึกษาพันธมิตรความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงยังถือเข้ากับประเด็นการค้าและภาระค่าใช้จ่ายของเกาหลีใต้ในการสนับสนุนกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้จ่ายเงินประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อสนับสนุนการประจำการของทหารสหรัฐในประเทศพอเพียงพอรวมถึงให้ดำเนินตามการตามคำมั่นสัญญาลงทุนประมาณ 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยกเลิกการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทสหรัฐอีกท่านทรัมป์ก็ยังบ่พอใจที่เกาหลีใต้บ่เข้าร่วมปฏิบัติด้านทางทหารต่ออิหร่านสถานการณ์ดังกล่าวได้เหตุเกิดให้มีเสียงเหียกห้องในเกาหลีใต้ลดการพึ่งพาสหรัฐและเพิ่มความสามารถในการปกป้องตนเองถึงแม้ว่ารัฐบาลโซนยังยืนยันว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองบ่จำเป็นแต่อาจผลกระทบต่อบรรดาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในขณะที่ประธานาธิบดีอีเจยองผู้นำของประเทศเกาหลีใต้พยายามลิงเห็นการลดการสอบหบในแง่บวกสื่อส้มการตัดสินใจของท่านโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นความพยายามอย่างหอบขอบเพื่อสร้างสันติภาพพร้อมให้คำมั่นในการเพิ่มงบประมาณทางด้านของการศาสตร์ริไต้ควรหาผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองหลายขึ้น

0: การเป็นคนออสเตรเลียหมายความว่าอะไรในขณะที่ความเป็นพลเมืองถูกนำมาใส่ในวาทกรรมทางการเมืองเพื่อพิจารณาว่าไผควรเป็นส่วนหนึ่งของประเทศหรือบ่ความซับซ้อนของความเป็นพลเมืองทั่วโลกเฮ็ดให้เรื่องนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเฮนรีสเล่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลา20ปีแล้วหลังจากอพยพมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ในฐานะผู้ที่อยู่แบบทาวอนเฮนรีสสามารถอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างบ่มีกำหนดเฮ็ดเวียกและเรียนหนังสือลงทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพหรือ Medicare ขอเงินขอยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านเฮือนสนับสนุนญาติพี่น้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปได้รับสถานะผู้อยู่ทาวอนและยืนขอสัญชาติได้แต่ในกรณีของเฮนรีสเราบอกว่าเราจะบ่ยืนขอสัญชาติเพราะนั่นหมายถึงการสละสัญชาติเนเธอร์แลนด์ของเราประเทศเนเธอร์แลนด์จำกัดการถือ2สัญชาติดังนั้นหากเฮนรีสได้รับสัญชาติออสเตรเลียนเราจะเสียสัญชาติเนเธอร์แลนด์โดยอัตโนมัติข่อยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียคนเดียวแต่นั่นหมายความว่าสำหรับข่อยคนที่ข่อยหักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์และหากข่อยสละสัญชาติเนเธอร์แลนด์หากข่อยกลับไปเบิ่งแย่งพ่อแม่ย่ามเพิ่นเฒ่าแก่หรือด้วยเหตุผลอื่นๆข่อยก็บ่สามารถอยู่ได้ดนถึง3เดือนอาทิตย์นี้พวกเฮาจะได้ฟังเหตุผลว่าเป็นหยังผู้อพยพบางคนจึงเลือกที่จะเป็นพลเมืองของออสเตรเลียเป็นหยังบางคนจึงตัดสินใจบ่เป็นพลเมืองออสเตรเลียและพวกเฮาจะมาตั้งคำถามว่าความเป็นพลเมืองหมายความว่าอย่างใด
1: เอากลับมาฟังข่าวดีจักน้อยนึงเนาะสําหรับผู้ที่กินเงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุหรือว่าเงินเบี้ยบํานาญเนาะเงินเพนชั่นบ่หรือว่าเงินอย่างว่างงานหรืออย่างก็ตามเนาะมีข่าวดีมาอันนี้ก็มีประชาชนชาวออสเตรเลียกว่า 5,000 คนเนาะที่จะได้รับผลประโยชน์เนาะจากการที่ว่าให้เงินเพิ่มที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มที่ว่าทุกๆ2อาทิตย์เนาะจะเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่ว่าเป็นโสดประมาณ36ดอลลาร์80เซ็นต์และสําหรับผู้ที่ว่าเป็นมีคู่ผัวเมียก็จะได้ 55.60 ดอลลาร์เนาะสําหรับเงินอันนี้มันเงินอันเอทเพนชั่นเนาะเงินสําหรับผู้อาวุโสผู้เกษียณอายุแล้วอาการสําหรับผู้ที่กินเงินว่างงานเนาะซอกหาเวียกหั่นก็สําหรับผู้ที่เดียวหรือว่าพ่อแม่เดียวก็สิได้ 16.16 ดอลลาร์20ดอลลาร์แล้วก็เงินสําหรับซอยครอบครัวซอยพ่อแม่มันหยังก็สิเพิ่มขึ้น20ดอลลาร์90เซ็นต์สําหรับผู้ครอบครัวเดียวแล้วก็สําหรับผู้ที่มีผัวเมียก็สิได้แต่14ดอลลาร์80เนาะแล้วก็มีเงินอันที่ว่าซอยสําหรับแคเรอร์ก็ขึ้นเงินอัพสตาร์ดี้สําหรับผู้ที่ไปเฮียนมันหยังก็ขึ้นคือกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็เงินที่ว่าซอยผู้ที่ว่าเช่าเฮือนเนาะผู้ที่ไปเช่าเฮือนนั่นเงินเรนท์แอสซิสแตนท์ค่ะเงินของทางรัฐบาลก็สิขึ้นอันนี้ก็เพิ่นสิขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเพิ่นเว้าว่าแหละไปว่าเพิ่นสิเริ่มขึ้นเดือนหน้านี้ก็เริ่มวันที่20ของเดือนเซปเทมเบอร์หรือว่าเดือน9เดือนกันยานี่เนาะไปว่าอันนี้งบประมาณนี่ก็บางคนอาจจะว่าโอ้คือได้น้อยแท้แม่นซะอันนี้ก็คือเพิ่นว่าน้องประชาชน5ล้านกว่าอันนี้งบประมาณตกเป็นเงินถึง4โกดดอลลาร์เพิ่นได้ 4,000 ล้านดอลลาร์เนาะในการซอยเหลือในครั้งนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเงินอื่นๆอีกเนาะที่ว่าซอยเหลือทางด้านอันนี้นี่เพราะว่าเพิ่นซอยเกี่ยวกับเรื่องค่ะแล้วก็คือเว้าค่ะพระเจ้าเว้าผ่านมาก็การเปลี่ยนแปลงสําหรับเริ่มวันที่20นี่ก็ได้รับเงินนี้ขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็สําหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแม่นหยังซี่หั่นน่ะก็สิมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะหากว่าก็มีการอัตติลดลงเนาะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้ที่ว่าเดินทางไปต่างประเทศถ้าว่าอยู่ดนแม่นหยังซี่เนาะก็อาจเงินอาจจะลดลงหรือว่าอาจจะถูกตัดลงมาอย่างซี่ก็ต้องสอบถามเพิ่มเติมอีกเนาะก็มีอีกข่าวเนาะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันนี้ในหลายประเทศก็มีการ ถกเถียงกันเนาะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องใส่ชุดคุมหน้าตมแบบตมโดเลยคือแบบเบอร์ก้าเนาะอันนี้ก็หลายๆประเทศก็มาก็มีข่าวนึงมาในอาทิตย์นี้ก็แม่นประเทศโปรตุเกสก็ได้มีออกมาประกาศกฎหมายตัวนี้ยังเป็นทางการเนาะเมื่อวันที่18สิงหาผ่านมานี่แหละแปลว่าสั่งห้ามบ่ให้ประชาชนหายใส่ผ้าคุมปิดบังหน้าในพื้นที่สาธารณะโดยให้เหตุผลว่าอันนี้ก็ไปหน้าก็คือศูนย์กลางของเอกลักษณ์และก็การสื่อสารของมนุษย์ต่อก็ต้องหากว่าภัยบ่เคารพกฎหมายคุมหน้านี่ถ้าว่าไปเดินไปย่างเนาะอยู่ตามก็ต้องได้มีการส่งตัวกลับคืนหรือว่าต้องมีการปรับใหม่เป็นเงินถึง 3,000 ยูโรเนาะอันนี้ก็แปลว่าเป็นห้ามออกไปเนาะอันนี้ก็ต้องได้ปรับตื่มกฎหมายใหม่นี่ก็ได้ผ่านสภาไปสดๆท้อนๆในเดือนกุมภาพันธ์ผ่านมานี่แหละแต่ว่าครั้งประธานาธิบดีแอนโตนิโอโฮเซซิโกโรเพิ่นก็ได้มาเซ็นอนุมัติหากรรมเซ็นอนุมัติในอาทิตย์นี้เนาะนั่นก็แปลว่าเรื่องอันนี้นี่ก็แปลว่าเพิ่นว่าอันสิ่งสําคัญนั่นเพราะว่าคันว่าใส่เครื่องอันนี้แล้วมันคุมปิดหน้าและก็บ่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้มันก็เลยยากเนาะก็ยุ่งยากแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายแม่หยังซี่เนาะย่านความอันตรายแก่ประชาชนแม่หยังทั้งนี้เนาะเพิ่นก็เลยพูดที่ว่าฝ่าฝืนคือเว้าให้แล้วแปลว่าก็ต้องได้ถึกกันปรับใหม่แต่ว่าอันนี้ก็ยกเว้นแปลว่าหากว่าบ่จําเป็นแม่หยังซี่ก็แปลว่าให้ใส่หน้ากากเนาะใส่แมสแม่หยังซี่เนาะไปที่ก็ได้หั่นน่ะแต่ว่าบ่ให้ถืออันนี้รวมทั้งการแต่งตัวบ่ว่าสิไปสถานที่สําคัญต่างๆเนาะสถานสัตว์ทูตบ่รู้ว่าขึ้นเรือบินบ่มีหยังต่างๆสิอันนี้ก็สิ่งที่คนออกมาคัดค้านก็คือว่าแล้วก็ปกเขาบอกว่าปกป้องสิทธิสตรีแล้วก็มันก็ยุ่งยากเนาะกับบ่ได้ยุ่งยากกับสุดหรือว่าเครื่องคนอื่นว่าซั่นเนาะอันนี้ก็มีการถกเถียงกันการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายอันนี้นี่ก็มีหลายๆประเทศได้นําใช้เนาะมาเล่าสุดท้ายฟังเพราะว่ากับบ่ได้มันมีเฉพาะอันนี้แม่นโปรตุเกสนี่ก็หาก็เริ่มเนาะส่วนประเทศฝรั่งเศสฮะนั้นเริ่มประกาศหันไปว่าเป็นประเทศทําอิฐเนาะเป็นประเทศว่าอันเริ่มให้อันใช้นี่แหละแบบบ่ให้ใช้คืออันสุดคุมหน้านี่ในที่สาธารณะจะอยากใส่อยู่เฮือนบ่หรือว่าอยู่ใส่อันไหนอันนั้นก็ตามเนาะไปว่านี่เริ่มใส่หั่นตั้งแต่ปี2010ประเทศ2011ขอโทษแล้วก็ประเทศเบลเยียมคือกันเนาะแปลว่าอันนี้ออกมาเริ่มใส่แต่ปี2011คือกันแล้วก็บุลการีนี่ในปี2016หั่นแปลว่าสั่งห้ามเครื่องแต่งกายปิดบังหน้าในที่สถานที่ราชการโรงเรียนแล้วก็พื้นที่สาธารณะแล้วก็ประเทศออสเตรียในออกกฎหมายในปี2017เนาะห้ามปิดบังใบหน้าตั้งแต่สี่แยกถนนไปฮอดศาลบ่หรือว่าขนส่งสาธารณะไปว่าในที่สาธารณะเนาะกับประเทศเดนมาร์กก็สภาผ่านกฎหมายห้ามใส่ผ้าคลุมหน้าปิดบังหน้านี่ในที่สาธารณะในปี2018แล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์สั่งปิดหน้าโดยเฉพาะอยู่ในโรงเรียนรถสาธารณะรถโรงพยาบาลและก็อาคารของรัฐเท่านั้นในปี2018แล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นลงมติเห็นชอบสั่งปิดบังแปลว่าห้ามปิดบังใบหน้าในทั่วประเทศเลยเนาะในปี2021เนาะก็คือประเทศอันโปรตุเกสก็มาเป็นอันมือสุดท้ายเป็นประเทศสุดท้ายนี่แหละที่ว่าหากับประกาศออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องการปิดหน้าต่างๆนี่แล้วก็น้องท่านผู้ฟังคือสิจื้อได้เนาะโควิด19ผ่านมาก็ได้มีการล็อกดาวน์ปิดต่างๆสาธารณะแบบบ่ต่างๆบ่หรือว่าธุรกิจเนาะมีการปิดกันมีการเสียหายก็ได้มีทั้งอยู่รัฐวิกตอเรียเฮานี่แหละก็ได้มีการฟ้องห้องกันเนาะก็กลุ่มผู้ที่ว่าเฮ็ดธุรกิจก็ได้รวมตัวกันแล้วก็ให้มีตัวแทนทนายเนาะไปฟ้องห้องรัฐบาลขอเรียกห้องค่าเสียหายก็ในอาทิตย์นี้ก็ผลปรากฏว่าก็ว่ารัฐบาลจ่ายค่าชดเชยคืนเนาะก็ตกเป็นเงิน 37.5 ล้านดอลลาร์เนาะอันนี้เป็นการว่าไกลเกลี่ยกันตกลงอมซ้อมกันแล้วเนาะขึ้นศาลตกลงกันเท่านี้แต่ว่าผลปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ว่าดําเนินการหรือว่าผู้เฮ็ดธุรกิจเนาะเจ้าของธุรกิจนั้นก็สิมีหลายรายเนาะก็เลยปรากฏว่าจะพากันได้เงินสดเสยนี่เพียงแต่ 5,000 ดอลลาร์เท่านั้นเนาะอันนี้ถึงแม้นว่าสิออกมาอันนี้ก็เพิ่นออกมาอันบ่แม่นเนาะเพิ่นก็ได้หลายอยู่เพราะว่าได้ประมาณ125ล้านเนาะขอโทษ125ล้านแต่ว่าผลปรากฏออกมาหั่นคือว่าหั่นแหละแปลว่าได้แต่พันได้ 5,165 ดอลสําหรับแต่ละรายแต่ละกรณีเนาะก็ถือว่าขาดทุนไปเนาะไปว่าเป็นถึง 37.5 ล้านเหมือนเปล่าเนาะก็ได้อันได้125ล้านแต่ว่ามาไล่กันเสลี่ยกันแล้วก็ได้แต่ผู้ละ5,000 ปลายเท่านั้นเนาะอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าได้เสียบ่หรือว่าแนวใดอันนี้ก็ได้เนาะกันออกมาอันนี้อาสาสมัครในทานผู้ฟังเนาะอย่าลืมเนาะมื้ออื่นในวันอาทิตย์ที่23สําหรับทางวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรในบุญห้อข้าวประดับดินเนาะสําหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการอยากอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปเนาะไปห่อข้าวไปห่อข้าวเฮ็ดห่อข้าวไปถวายบ่ไปตักบาตรกันเนาะในมื้ออื่นนี้วัดลาวเมลเบิร์นเริ่มแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปเนาะ400 White Horse Road Commission ก็ขอเชื้อเชิญท่านพุทธบริษัททุกๆท่านเนาะไปร่วมกันได
0: ้เป็นข่าวจากนครหลวงไทเปในมื้อวันที่22สิงหาคมว่ากองทัพเรือที่7ของสหรัฐได้ออกแถลงการณ์ว่าเครื่องบินลาดตระเวนและกวดกาทางทะเลแบบ P-8A Poseidon ของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางผ่านซองแคบไต้หวันในมื้อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอยู่ในเขตน่านฟ้าสากลตลอดเวลาหรือว่าตลอดภารกิจแถลงการณ์ได้บอกว่าการปฏิบัติการภารกิจดังกล่าวแม้นสะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของสหรัฐต่อการรักษาเสรีภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและเน้นว่าการปฏิบัติการในซองแคบไต้หวันตามกฎหมายระหว่างประเทศแม้นเป็นการยืนยันถึงสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือของทุกประเทศทางด้านผู้สื่อข่าวจีนรายงานไปในทางเดียวกันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ติดตามและเฝ้าสังเกตการย่นลาดตระเวนของสหรัฐตลอดเส้นทางและยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้ในการควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนมีแนวโน้มเดินทางไปเยี่ยมยามสหรัฐในเดือนกันยายนนี้เพื่อพบพ่อกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในท่ามกลางความพยายามของทั้งสองประเทศในการฟื้นฟูเสถียรภาพความสัมพันธ์ซึ่งได้รับผลสะท้อนจากประเด็นไต้หวันความขัดแย้งทางการค้าและข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีสารคดีประวัติศาสตร์ลาวต่อในปีคศ1887ข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจําฮานอยได้ทําการเปิดกงสุลฝรั่งเศสขึ้นอยู่อาณาจักรลาวล้านสร้างและได้แต่งตั้งให้ท่านออกุสเตอร์ปาวีมาเป็นห้องกงสุลอยู่ที่นครหลวงหัวบางซึ่งจุดหมายส่วนใหญ่ก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสอยากให้เมืองไรเจ้าหรือเมืองหลายเจ้าเมืองแทงหรือว่าเดียนเบียนฟูและเมืองซอล่าในเขตแดนของประเทศเวียดนามในปัจจุบันขึ้นกับตรงแก่งดังนั้นในเวลาต่อมาฝรั่งเศสจึงได้ยั่วยงให้ทานเทวะวันตรีผู้นําไทยไหลผมโดยลูกน้อง600คนโจมตีนครหลวงพะบางเพราะว่าในเวลานั้นดิน12อยู่ไทยขึ้นกับอาณาจักรหลวงพะบางในเวลาต่อมาอีกฝรั่งเศสก็ได้จัดตั้งคณะทูตสันทวไมตรีคณะหนึ่งขึ้นแล้วให้เดินทางไปตรงแก่งเพื่อทำการเจรจากับไทยไลซึ่งคณะทูตดังกล่าวประกอบด้วยพันตรีเพนนีควินฮอยเอกคิเปทานนิโซลงทานกรังเซทานวากและทานหมอมาซีเป็นต้น ภายหลังการเจรจาผ่านไปฝรั่งเศสได้ยกดินแดน12จุดไทยทั้งหมดหมดแม่น้ำดำให้ขึ้นกับตรงแก่งในปีค.ศ.1888โดยบ่ได้รับพระราชอนุญาตจากพระเจ้าอุ่นคำแต่อย่างใดอันใดเป็นเหตุเหตุให้พระองค์ทรงสละพระราชบัลลังก์และสิ้นพระชนในเวลาต่อมาบ่ดลแล้วบรรดาเสนาบดีประจำพระราชวังจึงได้พากันราชาพิเศษเจ้าคำสุขหรือว่าเจ้าสักกรินทร์ฤทธิ์ขึ้นครองราชแทนทั้งฝ่ายสยามเมื่อได้เห็นฝรั่งเศสส่งทหารออกุสต์ปาวีมาประจำอยู่ฐานกงสุลที่นครโลงบางเสนั่นก็จึงได้ทรงพระสิทธิประสงค์อนุสาของเจ้าจุฬาลงกรณ์มาเป็นข้าหลวงใหญ่แล้วหลังจากนั้นในปีค.ศ.1891ฝรั่งเศสกับสยามก็เริ่มแย่งอิทธิพลทางด้านการทหารกันขึ้นที่ท่าเสียงคำเมื่อฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมแล้วก็จึงได้ยกกองทัพ2กองโจมตีกองทัพสยามอยู่ภาคใต้ของอาณาจักรลาวกองหนึ่งฝรั่งเศสผสมคาเม่ตีขึ้นมาทางปีพีและอีกกองหนึ่งฝรั่งเศสผสมกับแก้วตีขึ้นมาทางเมืองพินลัดใส่สวรรณเขตแล้วมุ่งหน้าใส่ท่าแขกในเมื่อสภาพการได้เป็นเช่นนั้นแล้วทหารสยามจำเป็นต้องได้ต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสถึงในการต่อสู้กันได้เป็นเหตุเหตุในประเทศฝรั่งเศสทหารนายฝรั่งเศสผู้หนึ่งมีชื่อว่าทานกรอสกูแรงถือขาตายอันได้สร้างความเจ็บแค้นแน่นใจให้แก่ฝ่ายฝรั่งเศสเป็นอันหลายต่อมาในมือวันที่2ธันวาปีค.ศ.1892ฝรั่งเศสจึงได้ส่งเรือหบ2ลำไปปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำการนาบคู่ดังนั้นเพื่อปกป้องกรุงเทพจากการทำลายสยามจึงได้ทำการทำตามความประสงค์ของประเทศฝรั่งเศสในการครองราชของรัชกาลที่5พระปิยมหาราชทางการสยามได้แบ่งการปกครองหัวเมืองขึ้นของลาวออกเป็น4เขตดังนี้1เขตลาวพุงดำหรือลาวเสียงแต่แก่เมืองเชียงใหม่และลำปางแต่การที่เรียกว่าลาวพุงดำก็เพราะว่าพวกผู้ชายในเขตดังกล่าวพากันมักซักไล่แต่กกหาหอดท้อแต่กกขาหอดท้องสองลาวพุงขาวแม้ได้แก่หลวงพ่อบางก็พากันซักไล่สามลาวพ่วนได้ตั้ง

สำนักงานข่าหลวงใหญ่อยู่เมืองหนองคายเพื่อทำการปกครองแต่สกลนครไปถึงแดนแก้วตีลาวเก้าได้ตั้งสำนักข่าหลวงใหญ่ใส่เมืองอุบลราชธานีเพื่อทำการปกครองแต่ร้อยเอ็ดลงไปถึงกระแจเสียงแตงลมพัดและเวินไซในเขตแขวงกระแจประเทศกัมพูชาในปัจจุบันประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway คุ้มแกรนเบิร์นตั้งวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าหุ้นหอเขาประดับดินของวัดลาวธรรมนิเวศจะได้จัดขึ้นในมือวันที่13 September เริ่มแต่เก้าโมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านฟังมาฮอนี่รายการวิทยุของพวกเขาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้ายินดีมีแห่งสุภาพสุขคนสบายดี